0: rồi nè.
1: Hoi,
0: nay bước vào hai đứa ở đây ngay sau đây. Hoi hoi, say sưa, yam phát ra phát ra năng ngang thục bi vân say ta bi ngay sau đây.
1: Ngay sau đây có, ngay sau ngang khi phim đăng ký, và khởi ít
0: ยูกันดีนะเซเรงว่าคอฟฟี่นะไซวันว่าไอเซโดตัวอินเตอร์ตาซิเกมดาวโอ้ยโอ้ยใครดูบีรัมบันโนฮอลซิกซิโบบีรัมไอเจสักทองกันวันนี้ยูดาวมีโปรแกรมที่จะสรุปยากให้ในใจตัววันนี้โอ้ยโอ้ยการีมาเทลทงบีระเก่งกันสิดีนะเจดีคงจุงก้าบอดี้กับมาทงนี่ก็โอ้ยตัวก้าเอ็นโนโดเจงกุมเจงกุมตัวก้า
2: ยามนะองค์บะมาเทลนี่ยังดูกะไอ้คุยกี้อากาศบันนิมพัลเดสตัวอินสันดกเจ้าบะนุ่งไอ้ใบเสียมาสุขันบีเรนี่กว่า
1: ไม่ต้องไอ้ดีสิเองที่อันนุชีเอต้าว่าแต่ยังฟังดีโอ้ยโอ้ยไอ้คุยตัดต้นทัศน์บะอีเสียนี่ยังดูมักปูเซอร์มิลางาซิงาซิมักเสียหายไปเสียสิคุดอลโตบังงมวยดอริรักไอ้หนุ่มกิฟต์นั่นเลยรับก็ดูมักปูเอาตั้งที่ยังจะคิดเก้มารักสิดาหายไปเสียสิกะริกุ
2: ดังไอ้พัดบะมาดกีหายบัตรเรนี่คุดงจ้าดบะมาดกีทัศบังงมจระกดีกระมใบใสคุดอลตำจระโอเคหายบัตรดมตั้งคันบิโออ่าตัวพ่อมาคลุหายรำไม่ได้อ่าอังตั้งที่ยังจะคิดเก้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอยกีได้บุพเพบะหายบัตรนี่เซอร์มิลาคันบิรักลีใบใสเสกุยคุดอลตำจระนะบะเซมซาเจเรอ่ะดูดีใสเสทัศน์จระเก้ก่อน
1: ไม่ยังพูดนะตามินนะจระเก้ตามินดาร์ซีเซอร์มิลาสู้มาเทลุกอยากเอาบะฮาวมิซาระก็ตามินดาร์ซีก็ดอลตามเจ้าเฮ้ยเฮ้ยยังหนูไม่เจอเลยถ้าจะเจอได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย

0: ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜꯂꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯝꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯐꯖꯩꯗꯀꯣ, ꯈꯔ ꯂꯦꯝꯅ ꯍꯤꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨꯕ ꯃꯥꯃꯣ.
1: ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯝꯃꯦꯟꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯐꯝꯕ ꯅꯪꯅꯤꯅꯤ ꯃꯇꯧ ꯂꯩꯕꯤꯅ ꯍꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯅꯐꯤꯕꯗꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯛꯑꯦ ꯈꯨꯝꯃꯦꯔꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛꯑꯦ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥ ꯌꯥ ꯑꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗꯅꯦ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯏꯪꯇꯞꯅ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯅ.
0: ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯦꯅꯦ ꯃꯇꯧ ꯂꯩꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯥꯅꯅ ꯈꯨꯝꯕꯗ ꯋꯥꯔꯦꯗ.
1: ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅꯦ ꯃꯊꯣꯡ ꯍꯨꯛꯇꯕ?
0: ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯀꯨꯐꯦꯠ ꯀꯥꯐꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯜ ꯃꯥꯡꯒꯣꯟꯖꯥꯎꯅꯤꯗꯣ?
1: ꯐꯔꯛꯅꯤ.
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨ ꯇꯨꯅꯕ ꯏꯄꯟ ꯀꯣꯛꯂꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ.
1: ꯍꯨꯠꯐꯦꯠ ꯆꯣꯡꯂꯝꯆꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥ.
0: ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯩ ꯅꯤꯛꯄ ꯏꯄꯨ ꯇꯣꯃꯥꯟꯁꯨ ꯍꯪꯕ ꯂꯦꯞꯇꯦ.
1: ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯔꯅꯤꯀꯣ, ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯠꯊꯣꯛꯂꯩ. ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ?
0: ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯣꯏꯖꯔꯨꯒꯅꯣꯗ, ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯤꯟꯅ ꯊꯤꯜꯂꯛꯏ ꯅꯥꯍꯤ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯑꯅꯝ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯟꯅꯤꯗ.
1: ꯑꯃꯨ ꯁꯦꯅꯥꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯣ?
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ.
1: ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯕꯤ ꯊꯝꯕꯥꯂꯤꯀꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦꯕꯒꯦ?
0: ꯑꯣ, ꯍꯅꯨꯊꯪꯗ ꯉꯥꯎꯔꯛꯏꯕ ꯉꯥꯎꯔꯛꯏꯕ.
1: ꯃꯤꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯗꯅ ꯀꯥꯅꯄꯣꯅ ꯇꯦꯁꯦ. ꯆꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕꯤ ꯑꯃ ꯅꯪ ꯃꯥꯃꯣ ꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯨꯒꯗꯝꯅꯤ. ꯑꯩ ꯅꯪꯒ ꯌꯥꯎ ꯆꯤꯛꯀꯅꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯅ. ꯑꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯔꯨꯅꯨ ꯀꯣ, ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ.
0: ꯑꯕꯣꯛ ꯊꯝꯕꯥꯂꯤꯀꯥꯅꯤꯅꯦ, ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯂꯨꯔꯤ ꯖꯥꯠꯅꯣ?
1: ꯑꯩ ꯕꯦꯝꯃ ꯍꯩ ꯊꯝꯕꯥꯂꯤꯀꯥ
0: ꯇꯥꯗ
1: ꯍꯩ ꯍꯩ ꯆꯥ ꯊꯛꯄ ꯂꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪꯕꯣ?
2: ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯖꯔꯨꯕꯅꯤ ꯇꯥꯗ, ꯆꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯛꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅꯅꯦ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯇꯠꯊꯣꯛꯂꯩ, ꯅꯪ ꯆꯥꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯅꯤ? ꯍꯩ
0: ꯆꯥ ꯌꯥꯅꯤ ꯃꯥꯕꯣ, ꯑꯩ ꯆꯥ ꯍꯜꯂꯛꯀꯦ.
1: ꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎ. ꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯗꯧꯔꯤꯕ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯗꯅ?
2: ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯗ.
1: ꯍꯩ ꯑꯃꯨꯁꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯥꯏꯗ?
2: ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯤ ꯈꯟꯅꯔꯨꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯗ, ꯑꯃꯗꯣ ꯅꯥꯍꯤꯕꯨ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏ,
1: ꯑꯃꯗꯣ ꯑꯩꯅꯤ.
2: ꯍꯩꯃꯥ ꯇꯥꯗꯔꯣ?
1: ꯐꯤꯡꯕꯨ ꯐꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦꯅ. ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯃꯨꯛꯅꯥꯒꯤ ꯂꯧ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯦꯗꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ, ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯀꯟꯅ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯍꯩ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯩꯅꯤꯅꯦ
2: ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯗ ꯇꯥꯗ.
1: ꯃꯥ ꯈꯔ ꯐꯤꯡꯃꯜꯂꯤ ꯀꯣ, ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯜꯂꯨ ꯀꯣ ꯊꯝꯕꯥꯂꯤꯀꯥ, ꯃꯆꯤꯡ ꯀꯥꯡꯉꯤ ꯈꯟꯅ ꯂꯥꯛꯅꯔꯨꯅꯣ ꯀꯣ.
2: ꯐꯅꯤ ꯇꯥꯗ. ꯇꯠꯊꯣꯛꯂꯩ, ꯅꯪ ꯆꯥꯗꯨꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯡꯈꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯣ?
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯡꯈꯠꯄꯅꯤ ꯃꯥꯕꯣ, ꯁꯧꯔꯦ ꯁꯧꯔꯦ.
1: ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯥꯎꯕꯨ ꯀꯥꯎꯏ, ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯆꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯅꯕꯨꯡ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯦ.
2: ꯌꯥꯅꯤꯗ ꯇꯥꯗ, ꯆꯠꯂ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯒꯦ.
1: ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯦ. ꯑꯩ ꯍꯩ ꯍꯩ ꯇꯠꯊꯣꯛꯂꯩ, ꯆꯠ ꯅꯃꯥꯕꯨꯛꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯆꯠ
0: ꯏꯃꯥꯕꯨꯛꯀꯤꯗꯤ ꯁꯦꯜꯂꯨꯖꯔꯔꯣꯏ ꯏꯃꯥꯕꯨꯛ.
1: ꯍꯩ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯍꯩ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯅꯪ ꯆꯩ ꯂꯩꯀꯣ.
2: ꯇꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯏꯁꯤ ꯅꯛꯁꯜꯂ ꯑꯃꯅꯤꯗꯣ.
1: ꯅꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯏꯗꯨꯔꯅ?
2: ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯗ.
1: ꯌꯥ ꯂꯣꯏꯁꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ, ꯌꯥ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯔꯝꯃꯅꯤ.
2: ꯑꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯇꯥꯗ.
1: ꯍꯩ ꯑꯃꯨꯁꯅ ꯐꯤꯔꯣꯏ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅ?
2: ꯑꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯥꯗ, ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯦ, ꯇꯥꯗꯒꯤꯁꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤꯀꯣ?
1: ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ. ꯏꯃꯧꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏꯗꯅ?
2: ꯍꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯇꯥꯖꯩ.
1: ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕꯤ ꯑꯃ. ꯃꯤꯔꯣꯟꯅꯒ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤꯕ.
2: ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯗ, ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯏꯃꯧꯁꯨꯅꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯌꯦ, ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ.
1: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏꯅꯦ, ꯑꯩ ꯊꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯏꯅꯦ. ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ?
2: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯇꯥꯗ, ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦꯗ.
1: ꯈꯪꯗꯦꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯛ ꯅꯪꯍꯧꯗꯦ. ꯐꯝꯍꯧꯒꯣ ꯐꯝꯍꯧꯒꯣ, ꯑꯩ ꯌꯧꯔꯒꯦ.
2: ꯇꯠꯊꯣꯛꯂꯩ ꯅꯪ ꯆꯥꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ?
0: ꯏꯃꯥꯕꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯁꯦ, ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯇꯜꯂꯕ.
2: ꯍꯦ 가리기노 낭나 아부 어무 거위 이마 부 어무 거위 하.
0: 치 뭘 아시다 판비오 나무 아 이쁘네네 바봉 거우 이쁘 거우라 누 하이리 아두다 아이나 민거우시 자나 할라바
2: 파레 파레 까다이 까다이 사도
0: 나무 아
2: 가리기노 아둑 문네 예기도 보
0: 낭치 파자 크레다 이마
2: 하 아이보 아이보 파자 버렸냐
0: 파자 이보 이마 보 누마다 사오버스 우디 가나가 진다 뽑다나 버스 다데 잔두원 누가 눈치 받는가 이미
2: 낭 망아이리 이마 보 부탁을 빌이봐
0: 아이 탄다나 때다 이마 보 미로이나 망나 타갈리다 인도원래 하우수 니네 입에 돈비 코이디 이마 보 옥다 소리
1: บ่ตื่นสิบ่โทรแล้วบ่ตะโทรเลยอ่ะปะบุงเลยเลยเฮ้ยพุ่งจะละเกอะนั่งปะบุงมาลิลาวๆทั่วสิไงคุยมาบ่ก็ต้องมีนะพะบิวปะบุงนั่งงางชักปะโดมันน่ะตะบิวกะรีกะรีหายเยโดไอ้ทันตะโทเกมาบ่โหยเฮ้ยซาเลยรีบโรนังบ่ซาเลยรีปะบุงซาสินะมารุนะเตยตา
0: อามาโดอามาโดไฮดีอีมาบุปุโรกอจินทีดาไอวารุเวกันกออ่ะไอบุบาบามาเฮราอามาโดเลบีโอวารุปินุปาบุงไอดินฮันปาบุงนะพากีตอริบุญิงุเรพากีนะทีนิตะโทไอไอเซวารุวะทีนะทีปินดิปินดิอะโดวานอกะรีไฮดีไอเนอีมาบุกิซุมคัลลิบะ
1: นามาบุญสุยาเรมากิปานิเซลอรีนามาบุญนะบุเฮนฮาราฮงอะดูดาอะรูบามะดิไลริบากะรินุลูริชาชานาฮานะซาซิโรชานาไลริอีมาบุไลนะไลนะดิเนเนมะตอไลปินะปะไฮจิละปังงงกะนิไฮบะทาซะเดดะปาบุอะดูเรกะนานามาบุตุไคนะครกะลอริตะนาอะตอปะนิอะตอนะซุพิงเครดะกอปาบุงเชอะไอดิมัยนิ
0: มาตั้งมังงันมายาติไอ้นะจักกี้คันครับลำบีดาเลยรำบ้าทิ้งบัดดูดิน้ำเทียบปะตาบ้านะทูอัสปะบัวข้ารักขันทักกี้สิดาฮันทังสิดามาฮาบารุนิงชิงุมีเกียสิกีลานดับบะกี้ไม้ปักปะนิงบุนิงอะบะทุงดับบะหงนาเด็กขังอัสลานดิบัดดิอิมาบุนิอิมาบุนักไอ้นะทังดะจวยโอ้ยกะดับบะมาลิดานามาบุกีว่าไอ้ขังใจไอ้ยินเนี่ยเลี้ยงดับบะปานดำนิตาทุเลย
1: ปะบุงพังนิงปะปดกะมังคีปะปดกะเช่มะกุนวังมีอวยบะนะไลดิปะปดกิมะกุนดีไลถุยให้เองกวนนะพังนิงปะชุพังดาอะไรปะชุมังคีปะบุงกิปุนชิโดอีหังหังเอาระดีวานิดะกวตะโทเลยไอ้กิริกิริตะอีเช่สิงนะบะไลบะกินนี่กะลินจองตองมะตอเลบีดะเฮ่จะลิฮะกะปอตาเรไอ้มีหัดกุงมะนิ
0: กะรีกุมมะตอเลบีกะกะลินจอกเฮ็ดทุนะครับไอ้มีหัดกินนี่ไอ้ชุสิดอกินนี่มะชิมะดิซอยดรบุนทอปะนิดะกวากะรีนูปะบุงบุงเอาระบุฮันบุสุมมังมังเอฮันบุกิสุมมังลานเกอะไลกะวิกะนูไอซะเลปะบุงจิฮันูระบะเนจัดครับราอะยอกเรมาบุอตอกนะพิงเครดะกวาอะชิบุกะรีไลนะซะระบุนนุงไอตรอ
2: ลีลานินเฮลีลามาบัวไอ้มาคาปะบุรุฮะกะรีกิปีนุ
0: อ้ายบัว
2: มะสิดะสินทะระตะนะบัวนะบะนี่

0: सनागी नारी सी पैसिन बियो से तो उन्हें थी ना जरा करे दको
1: तो नुआई किस रे दा पाऊँ से
0: ऐ कोई नहीं है ना नुआई तेरा पाबू इमा बोक तो नुटी की जात है पलाक चरम बनी नुमिनी नी हूँ नी छोरे दो मच्छ उखी दबा अस तो उन्हें नुआई किस रे दा
1: ना माबू की वा दो नुआई को दा सी नाकुनाकु मान हाय पदुबु जब जाना मुझे तमुने
0: ตําบยาบวานะเตดายามนะทีนะเซเรชิดะชุมคังเลราซิโอเตียนยอรดีวาริชาบซุยอารโรลัมมี่ชิดะมุกตะตํามูเนนมานะปามิดุกะรีโนอัมคันนะบะตาบะนะทีนะคุยนะปิชิโวชะนายัมปามิไฮไดเนตุปนีอัสปาบุงจิยามนะนงนิงิดาอิมาบุกิชะนากินารีโด
1: เนเน่มาตอไลบินะจับจานะคังอิมาดูอูรุบะดะกิเนอะคาอะราวดงนะอะมุกตังเจรักปะดุดิมิดกะตันดันปายจานิดะปะบุงตองนิไกเซคเรอะดูรุกะนะนะมาบุกินาริชิดะคาราฮับจิลลากะโคโคไฮบรัตตะรีโนอะดูซาบิบะตาเรดะนะไอมะสมุกชะนะซาบิบุซอกิเดซักเกไอมุฮอร์กะยานะยานิชะนากินะเตดะมะชานะยาดะบะไฮบะดุเนปะบุงชิบุงะไฉเดคังดิมาเน
0: อืมอะเรนจอกิวะคันดาอืมอะดุสวายรอปะนี่ปะบุงเดกิดีมามูนะชะรุจามะเฮนะเพยไฮเรอีคูนดะมักทาระปะคูนชิดะนะเตปะบุงนะปะคังออริงัยเนเนนะไลชาริงัยดะกิอะดุมยารักเตรไฮเนอูนะฮาออริงัยกิวาริชิงโดลวยนะไฮดอริเอเนเนนาอัสไฮดอระปะอีกายเฮเออะมะดิ
2: อาดอเฮเตนเดพัมบูพามิเนอะปะบัวอะมุคะนะรกันกูมุชินะนะพามิโนกาเลนจาวราอะไอซาลอลอกเกปะบุงกะมามูกะจิงเลมนะพามิโนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: 见你快点，俺现在丢身都把巴蒂都说
4: 拉没得呢。
0: 哦，没快点呀，我们把你，碰到人没开个巴蒂没拉起你。
1: 这鸡巴拉个都给我倒去，来一碗酒给傻逼我。
3: 打那，打那火炉，哎呀呀呀，哎嘿嘿嘿，这还没洗个，没忙来改个，那些浪脸个。一边端个是烂吧你呢？哎，阿杜哥，这那个那年嘛，到了比杜的咖喱咖喱喏，哇呀，咋咋咋，这海人没得他脱了耶？
0: 那西吉布，你那烂吗 ，bro？
3: 烂面呢？啊，这妈的，咋他不烂不那的？咖喱嘛，还杜不？啊，哟，那不谁不烂不你都海人没呐？
1: 嗯，啊，我歪的，
3: 啊，哇你，那的，他脱了那不？还米给包个不如不然呢？呀，马汤喝的吧，米你还呢？干哪位的个吧？看
1: 你个呢？你真是老当真了你个！
3: 呀，半不要不干了。
1: 那当的半不要的，那稀大不要的，那稀些，我给大兵不啦？
0: 我家里的那稀呢？咋来着嘞？巴布，巴布说嘛没说，我还来着呢，还困难着的呢。
3: 嘿嘿嘿，等你。奶奶没到来比多的，
0: 奶奶不该到了给妈妈。
3: 哎，我的，哎呀，还骗，呀，你不骂你吧？
1: 嘿嘿，奶奶，蒙，
3: 我是这当妈不是，我的阿东爱你，
1: 我的阿东爱我，还不真多啊，五个。
0: 我俺那比人哦，啥多木得排比哦。
3: 爱哭爱哭，而且，哎，那把我们打不过，
1: 干。Kari pom tare,
3: amus na nang bu, tambali ka ka kain ara brane.
1: Kari gi oira brane.
3: Ah, sum kaning ba, kaning ba.
1: Hangi si kumu, kaning si kari gi no.
3: Hang ba di ay na han, hangi na. Naki, sana na kain ara brane. Ha, sana na kain ara ka di, later na.
1: Oh, do kaming ara ka di labuk tasa si.
3: Yeah, kari gi labuk tate.
1: 能是他不要的，那种我那么懂。
3: 呀呀呀，马上那是拍给的给弄个切给你下。

เอาสิกาวิกรีกอยนัชตุนิสัยขันบาทารมลันทุกพิคิบสิงลอยตุงบัมรันสนามดีเร่งบัมจิตกุมารไม่ได้ทารมปุถกปาลงทุ่มบัมรมาทารมสันดุกตุนตาหันจริบาสิอาคาสวานิมฟาลเกฟเอ็มสังไห์ชแนลนี้